อาจารย์รมศรีธรรมราชนี่ก็มาร้องเพลงคนเมืองชนชื่อเพลงว่าชลบุรีที่รักนะท่านก็เป็นคนท่าวังก็คืออยู่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทางยูเนสโกก็ยกพระธาตุบรมธาตุนครศรีเป็นมรดกโลกแล้วนะครับแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงในยุคที่2ยุคแรกๆกันด้วยนะครับเชื่อมต่อกันเพราะว่าชลบุรีที่รักนั้นรวมศรีธรรมราชกำลังดังอยู่หลายผู้นานเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงซากรักบึงพระรามความรักเหมือนเกมกีฬาและอีกหลายเพลงก็มากันไปที่เมืองชลบุรีชีบุรณกันสำหรับ2เพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางนานสงขลารุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์กับการเกาะยอพากันไปที่จังหวัดชลบุรีเมืองภาคตะวันออกทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายประเพณีวิ่งควายนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ประจำปีกันเลยทีเดียวนะครับทะเลงามก็นั่นไงงาดบางแสนพัทยาข้าวหลามอร่อยขึ้นชื่อข้าวหลามหนองมนนะครับมันแตกต่างกันกับข้าวหลามทางปากใต้บ้านเราของพี่น้องที่ขายอ้อยหวานแน่นอนครับแหล่งปลูกอ้อยอุตสาหกรรมน้ำตาลมากมายจากสารดีอำเภอพนัสนิคมนี่ก็เป็นบ้านเกิดของสหายชอบเมาสหายพันจอกชาตรีศรีชนประเพณีวิ่งควายนะครับเป็นประจำกันทุกปีล่ะนักร้องก็มากมีสำหรับทางด้านของอาจารย์ชาตรีศรีชนพนมนพพรนี่ท่านก็มีฐานะดีนะครับไม่ต้องมาทำไร่อ้อยทำนาบรรจบเจริญพรนี่ก็ทำไร่อ้อยยุพินแพรทองนี่คนเมืองชนนะก็เรียกว่าเมืองชนก็ยังมีคณะรำวงสอดาราน้อยสอดาราศิลป์คณะดาราน้อยที่เรียมสังกัดกันอยู่และครูสุรพลก็ตั้งชื่อว่าเรียมดาราน้อยส่วนสอดาราศิลป์นั้นก็มีบรรจบเจริญพรกับบุพภาสายชนกันนะครับคนเยอะมากมายทีเดียวนะครับนักร้องจากเมืองชลบุรีไม่แพ้เมืองเพชรซึ่งทางด้านคุณพ่อของอาจารย์ที่เป็นนักแต่งเพลงศิลปินแห่งชาติเทวดาเพลงโยรธีทานทองนั้นก็อยู่เมืองชลบุรีเป็นลิเกเก่าคุณแม่อยู่เมืองเพชรบุรีเป็นลิเกเก่าส่วนคุณแม่ก็เป็นคนเมืองชนนะครับในครอบครัวของอาจารย์โชลธีทานทองนี่ก็มาเล่าเรื่องสืบเนื่องฟังเพลงกันไปคุยกันไปชลบุรีที่รักและก็กลับชลบุรีเถิดพี่นะครับเดียมดาราน้อยเป็นศิษย์สุรพลคนสุดท้ายก็เป็น2เพลงแรกและก็ยังมีกลับเถิดทูลหัวใช่ไหมล่ะนิทานชาวนาและก็สายที่2ก็ไปพบกับเพลงแหล่วัดป่าขาดพรตาพรานมาอีกแล้วครับท่านสาวบ้านซ่องคลองแขนชวนน้องทำบุญส่วนทางด้านล่วงนูติยูใกล้อะล่วงกลอมหมู่3สถิงหม้อขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่โมรากากีมีหรือเปล่าไม่มีนะครับมีแต่โมราของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยมันแตกต่างกับโมราของมารีวาน่ายังไงนะมันแตกต่างแน่เพราะคนละสไตล์เพลงกันคุณก็ขอเข้ามาได้ครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75084 3002550943563991นะครับประเพณีเมืองชลบุรีนั่นก็ที่ดังๆก็คือนอกจากจะมีประเพณีวิ่งควายแล้วก็สงกรานต์นี่เขาล่อกันไปทั้ง7วันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งวันไหลวันไม่ไหลนะสงกรานต์เมืองชลพัทยาเนี่ยเล่นกันจนโน่นแหละครับวันที่15 16 17นั่นแหละ
เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านปลายนาขอเข้ามาก็จัดกันภายทาง VR Radio 88.75 รายการนี้มีกัน2ชั่วโมงนะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะหาความสำราญกันต่อกับกลับเถิดทูลหัวนิทานชาวนาจากการเกาะยอครับ

บารมีพ่อท่านคงหรืออาจารย์คงวัดป่าขาดนะครับที่วัดธรรมโคตรนี่ท่านคงเหมือนกันคงหน้าคงหลังเหรียญนี้ก็เป็นที่แสวงหากันของนักเล่นพระเครื่องเมืองใต้ว่างั้นปัจจุบันนี้พระอธิการวิชัยก็เป็นเจ้าอาวาสนะครับสำหรับวัดป่าขาดทะเลสาบสวยรวยต้นตาลรวยลูกตาลก็เป็นคำขวัญของดินแดนป่าขาดส่วนวัดป่าขาดนั้นเก่าแก่นานนมกันมากันตั้งแต่300มากกว่า300กว่าปีแล้วเกือบ400ปีนะครับพ.ศ. 2200ก็เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่ใช้ได้แต่ยังเก่าน้อยกว่าวัดชะแลที่ไหนบนชะแลนะสิงห์อนาคตก็เป็นวัดเก่าแก่กว่าเพราะวัดชะแลนี่ก็ปีพุทธศักราช1999นะฮะส่วนพ.ศ. 2200 200นั่นก็อยู่ในยุคสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็อยุธยาตอนกลางๆมาปลายๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวัดเก่าแก่ในคาบสมุทรสถิงพระนะคาบสมุทรสถิงพระนั่นก็โน่นแหละถ้าเก่าแก่จริงๆก็ไปทางสถิงปุระเมืองสถิงพระโน่นนะครับวัดดีหลวงหรือวัดที่หลวงปู่ทวดทางโน้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณผู้ฟังกันอยู่ทางสิงหนครส่งเข้ามา4เพลงเราก็ให้ฟังเพลงแรกกันนะครับสำหรับทางด้านของนายหนังชนะลูกหนังชวนหลานหนังเชยนะครับเชี่ยวชาญจอช้างวัดป่าขาดแหล่วัดป่าขาดกันก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับยังติดก้างานเพลงพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญและก็สายล่าสุดนั้นส่งเข้ามาก็คือร่วงชำนาญชำนาญก็บอกว่าเธอไม่โดนเธอไม่รู้ว่าโดนทุกเบอร์หรือว่าโดนกินแต่คัตริยามาลาสีก็มาบอกว่าเธอไม่โดนเธอไม่รู้เลื่อนนัดวันวาเลนไทน์ของทางด้านจอมขวัญกัลยานะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมาสายล่าสุดนัวติ้งนองติ้งนองมาเดี๋ยวราวหนุ่มใช่สาวลงซอเอาละครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนเพราะเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกกันแล้วสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFMVR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปจัดกันหนักจัดกันเต็มสำหรับ2ชั่วโมงนะโถจังไม่ได้กวางไล่วันเลยก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพาเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดน้ำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ระบบไฟฟ้าก็ตรวจเช็คกันได้ครับซ่อมได้สบายมากสำหรับอ่านบริการของอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะบริการเป็นกันเองเสมอสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามาโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเซฟตี้เฟิร์สคือเครื่องหมายของความปลอดภัยไว้ก่อน
ด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้สมหมายคาสวิตและก็พันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นลูกยางอะไหล่ยนต์ก็มีนะครับชกอัพกันหลากหลายยี่ห้ออะไหล่รถยนต์มากมายครับรับสั่งอะไหล่ผ่านทางรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ด้วยที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไปกันที่เชียนใหญ่สิ่งก็มีโบสถ์สียุมพูก็คือโบสถ์ของตาพรานบุญนะก็จะมาฟังเพลงพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญจากบ้านปลายนานะทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันครับ

อบฟังผ่านกันไปชุดใหญ่กันแล้วนะครับสำหรับชวนน้องทำบุญ4เพลงและก็ยังรอกันอีกเพียบนะครับวันนี้ก็ให้การตอบรับในการขอเพลงกันมากหลายขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดันสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันเชิญที่ลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357ก็มาฟังเพลงของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่สามสติงหม้อกันบ้านนะครับสำหรับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยอีก3ผู้นานเพลงส่วนสายล่าสุดนั่นก็มาจากทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก่อนหน้านั้นก็บ้านบ่อเตยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาชุดเล็กชุดใหญ่เราไม่ว่าถ้ามีเวลาจัดให้จัดเต็มกันไปยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกับโมราหรือเจ้าชายจันทโคลบก็เป็นตัวละครจากวรรณคดีนะฮะนางโมลาเนี่ยนะพระเอกชื่อจันทโคลบนะพระฤาษีก็กำชับกำชาหนักหนานะครับในขณะเดินป่านี่ห้ามเปิดส่วนนางโมลากับโจรป่านั้นก็เป็นตัวละครที่ลิเกหรือว่าละครร้องละครลำสมัยก่อนนี่นำมาแสดงกันนางโมรานั้นก็กำเนิดมาจากขนนกยูงที่พระฤาษีเสกขึ้นมาและก็เรื่องราวความรักการปันใจให้โจรป่าจนกลายเป็นสำนวนไทยนางโมรานอยู่เสกคาถาใส่ไว้ในพระอบขนนกยูงโมระนี่ก็แปลว่านกยูงนะครับนั่นก็เรียกว่าเรื่องราวของเพลงก็มีอยู่ในตรงนี้ครับสิทธเอกของครูสุรพลนะครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยโมลาขันหมากมาแล้วหรือพี่จากหลวงกล่อมบ้านกันอยู่หมู่3สติงหม้อสิงหานคร

0: ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังจากอำเภอสิงห์นครส่งเข้ามานะครับ3ผลงานเพลงส่งท้ายในชั่วโมงแรกกันรักนี่ไงก็เรียกว่าเป็นเพลงแก้เกี้ยวกันนะขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่ดั้งเดิมมันก็ต้องรักพี่หนีพ่อรักน้องหนีแม่นะครับเสียงของสังคมนี้งั้นเขาก็ต่อต้านกันนะเพราะฉะนั้นครูสุรพลก็เลยกลับลำมาเขียนเพลงนี้ให้ยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเป็นผู้ขับร้องขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่ก็กลายเป็นเพลงคู่ขวัญวันแต่งงานนี่หลายคนหลายคู่นี้คงจะเปิดเพลงนี้แหละนะจังหวะกลองยาวให้ก็เข้าทีเข้าท่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปเราจำเป็นจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับต้องครบธงชาติสายล่าสุดนั้นก็มาจากน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามานะครับก็เรียกว่าวันนี้คิวแน่นยังไงยังไงก็ฟังกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับถ้ามีเวลาที่จะพอกันสำเรื่องราวของเพลงได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เดี๋ยวจะต้องพักสักครู่นะครับเคารพธงชาติเสร็จก็มาเริ่มต้นจากเพลงของหลวงชำนาญนะเลื่อนนัดวันวาเลนไทน์แล้วก็ยังเธอไม่โดนเธอไม่รู้คัตยามาราศีคืนนี้อย่าหนีเวรคืนนี้พี่ติดเวร นี่มาจากสอสมิงไพรกันนะครับจากนั้นก็ไปเป็นรอบเหมาของบ้านบ่อเตยกันนะแล้วก็มาที่บ่อยางสงขลาสอนเพชรสอนสุพรรณไม่ใช่ชาตรีศรีชนนะครับแล้วก็น้องริมคลองสำโรงส่งท้ายเข้ามานะครับพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาจะหลังจากเคารพธงชาติฟังเพลงกันต่อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 80
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com

เธอไม่โดนเธอไม่รู้นะหลวงชำนาญนะนั่นก็เป็นเพลงที่เข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง BR Radio 88.75 ทางพี่ชำนาญก็บอกว่าให้กับทางด้านของริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาและเข้าบ้านปลายนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเริ่มต้นชั่วโมงที่2ขึ้นมานั้นก็เรียกว่าลูกทุ่งแท้ๆกันนะครับเลื่อนนัดวันวาเลนไทน์เพลงแรกของหลวงชำนาญนะครับสักครู่คัทริยามาลาสีเธอไม่โดนเธอไม่รู้นะก็เป็นนักร้องที่สร้างตำนานกันอยู่สำหรับสุกัญญาปานกรดนักร้องลูกทุ่งเกียรติปลอดคนลวงรอยแผลเป็นและเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกับสิริพรอยู่ยอดอาภาพรดอนสอนระเบียบนะครับอาภาพรนครสวรรค์สิริพรก็คือคุณตั๊กแฟนของนุ้ยเชิญยิ้มก็อยู่นครสวรรค์และอีกหลายคนนะครับแคทริยาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นนักร้อง2140เกียรติปลอดคนหลวงนะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับหลายยุคหลายสมัยถ้ารักมองทำไมโดยเฉพาะเพลงที่โด่งดังกันมากมายนะครับในชุดลูกทุ่งลืมเบรกนะก็สร้างตำนานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้าวต้มผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเพลงจังหวะเต้นจังหวะแดนซ์เพลงเพราะๆเพลงช้าๆซึ้งๆโรงแรมใจนี่เป็นเพลงเก่ามากใหม่นะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังหลายเสียงหลายสายรอฟังกันอยู่นะครับต้องแบ่งปันเวลากันให้นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันคิวจะเต็มกันหรือยังก็ฟังเพลงของวิไลพนมนะครับคืนนี้พี่ติดเวรคืนนี้อย่าหนีเวรจากทางด้านของคุณผู้ฟังสอสมิงไพรส่งเพลงเข้ามานะครับอาจารย์วิไลพนมเสียชีวิตกันแล้วนะครับเหลือไว้แต่ตำนานไม่ว่าจะเป็นรักแรกลพบุรีพยาบาลที่รักแล้วก็ยังเขียนเพลงให้สยันสัญญาพบเธอที่จันทบุรีคนชายแดนนะแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่เป็นเพลงที่อาจารย์วิไลพนมศิษย์ของครูเพชรบุตรกันเป็นผู้เขียนให้นะครับมาฟังเพลงจากสอสมิงไพรคืนนี้พี่ติดเวรคืนนี้อย่าหนีเวรนะครับ

ยากจนเหลือขนาดนับน้องรับได้หรือเปล่านะครับเป็นท่อนสุดท้ายที่อาจารย์โพพินพรสุพรรณเป็นผู้เขียนให้กับทางด้านของสอนเพชรสอนสุพรรณเพลงนี้ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำจากวิทยุเสียง3ยอดปี2518นะก็โดยอาจารย์โพพินพรสุพรรณนี่แหละคนสุพรรณเช่นเดียวกันกับบุญทันใครละมั่งหรือว่าพิศรเพชรสอนสุพรรณตำนานผู้จากไปโดยการชักจูงของบุญเลี้ยงกัญชนะนี่เป็นผู้เข้าสู่วงการนะครับเรียกว่าใน2518นั้นมีเพลงดังๆที่เกี่ยวกับชาวนาชาวไร่กรรมกรชาวนาของวงคาราวานอาจารย์ใหญ่อาจารย์หงาคาราวานนะครับหรือว่าจะเป็นของอาจารย์ดาวบ้านดอนคนขี่หลังควายนี่โด่งดังกันมาพร้อมๆกับข้าดอยเพียงดินโอ้ชาวนาของทางด้านอาจารย์สดใสล่มโพทองนะครับลูกจำกันได้ดีสำหรับทางสอนเพชรสอนสุพรรณนั้นก็เป็นเพลงแรกกันเลยทีเดียวได้รับรางวัลกันด้วยแต่เขาไม่ไปได้ไปรับหรอกเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ได้แต่เขาประกาศมาก็เรียกว่าไปรับแทนกันนะครับยังมีเข้าเวรรอของอาจารย์เข้าเวรรอนี่ก็เป็นอาจารย์ศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านลพบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญไอ้หวังตายแน่มอเตอร์ไซค์ทำหล่นนี่แหมเรียกว่าเป็นตำนานเล่มใหญ่นะครับจากกันไปแล้วก็ขอบคุณไปยังทางทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับยังติดค้างงานเพลงของสดใสล่มโพทองนะมีนะเราดูเวลาจะแบ่งปันกันหรือเปล่าอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเผยเฉลยกันสำหรับทางด้านของแม่พวงมาลัยข้าดอยเพียงดินนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังกันขอบคุณพยาผู้สนุนรายการการมาเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับในผ่านชั่วโมงที่2มาแล้วกับสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับบางด่านสงขลาสำหรับสมหมายค่าเซอร์วิสนั้นบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลย0624565556สมหมายค่าสวิตบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่นะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245อย่าช้าเสียเวลานะครับมาฟังกันต่อกับแม่พวงมาลัยของสดใสล่มโพทองและอีกเพลงหนึ่งของสดใสข้าดอยเพียงดินนะครับจากทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงไปยังบ้านท่าเสาพี่น้องเราน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะวมินพี่คอนบ้าน

กระท่อมสามเณรนะครับณรงค์ชัยบุญยฤทธิ์เป็นผู้ขับร้องผู้ประพันธ์ก็คืออาจารย์ก้องกาดกำแหงก็ฟังผ่านกันไปเห็นเวลาคงจะไม่ทันกันไปแล้วล่ะสำหรับเพลงที่3นะเพราะว่ายังมีเพลงของคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟังสักกันหนึ่งเพลงรอกันอยู่สำหรับชายเมืองสิงห์ไว้พุทธสุพรรณนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาวันหน้าวันหลังเราก็มีเวลากันไปก็สำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คือรุ่งเรืองอะไรยนและก็สมหมายคาสวิตมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074

0724314357นะครับก็มาฟังจากน้องริมคลองสำโรงกันต่อครับเขาเกลียดตัวแล้วอยากเกลียดเข้ากลั่นนะจะได้ทักสองเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันด้วย